สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซจึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซจึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นๆถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีตผู้ถูกกักขังและครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 55,000 คนระหว่างถูกกักขังแต่จำนวนที่แท้จริงและระดับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกักขังยังไม่แน่ชัดมีการกู้ซากศพของผู้ถูกกักขัง 22,264 คนแล้วแต่การเก็บกู้ในรัสเซียถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

วนเชิงควอนตัมหรือระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ควอนตัมโมเดลแรกของญี่ปุ่นที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอะตอมที่เป็นกลางนั้นขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้พฤติกรรมเฉพาะตัวของอนุภาคเช่นอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้หลากหลายในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบอะตอมที่เป็นกลางเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โมเดลของญี่ปุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระในไซงอนเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือนายอิชิกาวะถ่ายภาพมากกว่า 15,000 ภาพเพื่อบันทึกความเป็นจริงของสงครามเวียดนามเขายังเคยฝังตัวอยู่ร่วมกับทหารอเมริกันในฐานะช่างภาพอีกด้วยนายอิชิกาวะเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในช่างภาพสงครามชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเขายังปฏิบัติงานในโอกินาวาตั้งแต่ปี2512นายอิชิกาวะถ่ายภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ออกจากฐานทัพอากาศคาเดนะไปยังเวียดนามและภาพทหารที่ถูกส่งไปยังเวียดนามด้วยเขาเดินทางไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นกำลังออกมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนบริษัทเมตายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ในญี่ปุ่นในเดือนนี้ระบบจะแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันหากตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง TikTok ซึ่งเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้เยาว์ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการรับชมของบุตรหลานและจำกัดการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วเมืองโมริโอกะคึกคักจากเทศกาลเต้นรำโมริโอกะซันซะนักท่องเที่ยวแห่ชมเทศกาลเสาโคมไฟคันโตจัดขึ้นในเมืองอากิตะและงานแห่ศาลเจ้าจำลองเทงงูที่ผู้ร่วมขบวนล้วนเป็นผู้หญิงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากัน

0: ไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
1: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
1: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
0: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: お弁当だよ
1: ข้าวกล่องนะ
2: 僕が作ったんだどうぞ
1: ผมทำเชิญเลย
0: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: きれい
1: สวย
0: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: すごい
1: สุดยอด
3: いただきます
1: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
0: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
1: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
0: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね。
1: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
0: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ
1: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
0: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
4: いいね
1: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです
1: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
1: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
1: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคืออ
5: ามากุเตะ
1: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คืออ
5: ามาย
1: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
5: โอิชิ
1: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
5: くて
1: ในสำนวนหลักคำว่าอามายก็กลายเป็น
5: อามากุเตะ
1: และต่อด้วย
5: おいしい
1: จึงเป็น
5: อามากุเตะおいしい
0: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: あまくておいしいですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
0: พูดกันได้คล่องไหมคะ
1: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
1: มาดูทีละประโยคครับ
6: อุเอโนะ公園どうでしたか
0: ส่วนอุเอโนะเป็นยังไงครับ
1: คำว่า
5: อุเอโนะ公園
1: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
5: どうでしたか
1: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
7: 広くて綺麗でとても良かったです
0: กว้างและสวยดีมากค่ะ
1: คำว่า
5: 広くて
1: มาจาก
5: 広い
1: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
5: きれいで
1: ตรงนี้มาจากคำว่า
5: きれいな
1: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
5: で
1: นะครับและ
5: とても良かったです
1: แปลว่าดีมาก
0: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです

0: ่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
1: ชี้ไส้ชี้ไ
0: ส้และน่ารักคือ
1: คาวาอิคาวาอิ
0: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
1: 正確な正確な
0: และคำว่าสะดวกพูดว่า
1: 便利な便利な
0: เชิญครับ
2: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
0: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
3: ดูโซ
0: คำว่า
1: ดูโซ
0: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
2: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: どうぞ
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
4: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
2: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
0: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
2: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมงุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
2: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan